ยอดิปาลุปังกวงอบบันไดอนะอมันติยารกบรกาลมันบุลันนามิงกายะไอรังกบากวายกุรังกันดอกญะไมปะเดสการิกายรุโสมารัง

ปัญญาเยะญาณังอดตัญญังญากะบาวคัมเพียงปิเรียงรันไดเอยังยันอมันสยากดากุไลสันตันอดเดียงอุรังกะบิสิสักเกตกดากุเลียดกันดังงะกะไมโอไอ้ติญุกะสุไลงุรกะมันไดมันตายอะดะกังตบาจะไลกิดิสุกีไมซาลันยาโอมะนุมนังกานิติเดสันตะลีรุมะงาปัญญา

นาตาเอปานาเอง่ายลีมาใส่อะไรมันนี่สักกะลิยลำมาลุงกังขยำไรตะเบียงอาสับไร